0: สแลมตุงอภิมิวาเต็มชื่นไม่ปังธนาถะปะปันสักจำธนาถะปะปันสักจำดีระยะละงี้มึงหาบลุสนันตุตังหาบลุสนันตุหาบลุมินิตดีมะโลระยะปะปันสักไอเอ็มนำได้ตุ๊บลุกิโลเฮดดีระโยสักเดิมผับดีพันระยะโฮชิมินสลามตุมอภิมิวาเต็มชื่นตุปังรายโยอันิสนำขณะทะไรอินีคอนโทลินและเกาตะแอออมออมบูมูชองอภิเขาตุยปังกะทา
1: พันรัจยาโฮจิมินคูราปะตะกุทวตะกาโสและจุจินจีปรุงท่านอุ๋ยพันรัจยาโฮจิมินโฮฮระตะใจพางับไรปะตะกุกินเตพันรัจยาโฮจิมินมือโฮถั่วตะกาโสวัตูถั่วริเผาถั่วพลุนำถั่วริเผากลบมึงอากาะทนตันนีพันรัจยาโฮจิมินตะทูนละเพปะจิวฮระคินทาลำนึงเจ็บละปันพลุงโงตุและฮระคินออนไลน์ตุยภาษาทุบจุกัญชาพันรัจยาโฮสลับลบจุเปิดงะฮระคินกัญชาโอโตปัมบะตะมือและผิดหันจินกัญชาเงินห้องฮาริโตสงโตฮาระคันคินุปตนุตติโยโอโตโกกันกะดามึงและผิดโทปะโดอาเตาและผิดตะทูนมึงด้วยฉลามเปิดงะชึงโททมกันกะดาเยาจูโอกาสมูเขาที่ทมจูที่มินจีที่ขาจุมอื่นจูงะยอดละเคฉลามงะปัมบะลิงทมโอกาสมูตมอภิหาไทยซาตุนเปิดงะกัญชาภูมิปลายถั่วปากัดเมโทรพันรัจยาโฮจิมินทอยามตะมือวัตตูรายงะตะมัดสมันทระทมธนาถะกระไรหาไทยจูเกลเขตีเมโทรตะกาซาผาไม้พันรัจยาโฮจิมินทอคัมบารับเปิดงะตะมัดทมธนาถะเมโทรปะเฮาปะตอมพันชินมึงกลางชินได้ขันคำซอมจูปูชินที่ยันเงียบปิชุนสมันจูงะตะมัดสามาชัมฉลามยาวทองปัมวะปรุงทัลลัมมาซาอนาตันและฉลามปัสไซโดถีอากอมตีทีพันรัจยาโฮจิมินเมโทรตะกาซาบินทันสุยตีงอาตาเจถั่วปลุกกิโลเมตรปัมวะปัสสะพันรัจยาห้องทุ่มปะป้าบึงกาติมุนฮัทไทตุฮูผาตะมือประเดิมเมืองพลามปลุกถั่วทนตัวริเผาตะปลุกปะตัวถมวยประเดิมฉลามเมโทรดีมัทธาปตะกุคังไลกันฮาไรฮูตันตะจูปลุริเผาอุรังตัวทมุยปะเดอร์ตันอุระเนฉลามเมโทรนีมัทธาทุกาถวาปลุนำจิวอุรังตัวทมุยนาวไม้ริทังตะมือจูสลิบอมตาคำซ่อมเพนจะดับนาวไม้ที่รัชราผับนีมึงกันละพาติเมโทรตะกาซาพันรัจยาโฮจิมินทอยามตะมือวักตูปตะกุคังกระจับเมื่อจำฉลามปะไซปัมบอดโดทีจะลุยฉลามเมโทรกรายมาตาโฮปะทังอาเตาถอยามตะมือตุเจตะมัด
0: ปะตุยทีนี่ตาอมอมมูมูชมอภิเขาตุยปังกะทาอนุรอดสมอนเนลาและฮาเคโฮทันลำชนิดับดาบึงฮาไลวิขุนสมอนเนลาและมะนาทีจะลบจูยกจูมือทันลำดับบึงทลำหนึ่งหูจะลบจูรุงติตุนยายกชูมือกยวาอันึสโมเนลาบอดไลมึงฮายวนเบตันจะซัมเพจะหูจูพาตันมาตายบักสีจึงหูคันฟอชูติดหูจึงเหยิมพันรัจยาโฮจิมินไปเท่าอันึโซสันโมเนลาหูทลำทุมชนิดับดาบึงโอฮาจิสะอาดอันรัวสมอนเนลาชิงเพนโฮทลำทุมชนิดับดาบึงเยาเยือสโลมนุสโลอาธาสโลลมโมสโลปปุยปุมนุอาธาทุมชนิปุกิเยาสมทโฮทลำทุมชนิดับดาเยาฮาอัมเอตะเซาตะปงดับดาโอฮาจิสะอาดสโลชิงโฮอันึสวะนีสโลสมสุยกจูมึทะคลมมนุษย์บึงยอดดับดาบึงโฮอันิรวะนีพินโบ

ปฏิวัติอาเมวาสัมอภิเขา ตุยปังกถาโถหุอังันพลันสุนอังโกกลันพิมงกยัวอามัญญ์จิมนุษย์